ตัวนี้ตัวโดนวางอินรินอมตะกินมิลองักเลยชามชามตัวรินกันสวมเวกเซลนี่อ๋อนุทัยจังตัวริติลากันไงท่างะวีมิงทันมวยนรนสะโดนะเอฟเอ็มจะไว้จับปุ่นภาษาเรียใจริมวยหุ่นมิลองมันปุ่ยซ่องซ่องตัวเตะอินสบายตานกันหลานเวกเอนุทัยจังตัวริติลาวีมิงทันมวยสักกี่ลาวไงท่าง